0: แต่ละช่วงเราอ้อมทำฐานะสิ่งนั้นตรงตาตาบุรุษก่อนแต่ตาทำเราก่อนว่าเราคิดทำนั้นได้ให้ได้บ้างนู่นของผมก็ที่คุณมีหรือนั่นก็คือข้าพเจ้ามังค์ให้ได้บ้างถึงกับแล้วที่นอนนอกห้องนี้ตอนที่เราไม่ได้ทำทำทำก็มุ่งมั่นแก่ทำทำมาที่เขามุ่งมั่นแต่ละที่นอนที่จะคุณกับผู้ชายนั่งค่ะที่มันมาเลยนะเราเราก็พาไปที่นี่เราก็ทำอะไรกันเรามาแล้วก็แต่ตุ้มตอนนี้มุ่งที่นี่ไปเด็กน้องเอาไปเนาะตุ้มร่างคือที่นั่นก็คือน้องบ้านน้ำตุ้มไปได้ย่าร่างคือก็คือเอาไปเนาะตุ้มไปที่นี่เราไม่ที่นี่ไปได้ก็เอาไปเนาะทำไมมาจะมาที่ร่างคือเราคือเนี่ยมันตุ้มไปหลบแหน่งวะแต่เอาไปเนาะน้องไม่ได้ใช่ไหมมาที่นี่เราไม่พาไปทานกันแต่ละที่เนาะคือไปได้มาแล้วน้านั่นก็คือเอาไปเนาะทำมันจะไป
1: อ้าวต่อต่อแฮมไปเอาสิริลังมาโอมุสุมานีเฮกบะลังมานีบัตามุมุสุมานีสิริลังโมซึงก็ทางตรงนั้นทางกลางแก่ซึงตั้มตั้มนังเฮกบะสิมุสุมาบัตามุพยศรอหันยังไงกอกดุยาสิริเดลัยในวัยชิวชิวกอกดุขนายังกบะกอกดุสัสุยมารุอาบุนบางยังน่ากรบมาสานุฮัลโหลHello.
2: Hello.
1: Aau lam sogo di porka hamya paro.
2: Kya di porka ra?
1: Hey. Aau aau lam sogo. Sagar e sabon ka.
2: Akiru a samro a kamiru e sabro a kamiru samatya.
1: Aau asa di niya gulo. Kamda tong sagar di.
2: Wan sumon e panna brana. Ane wan sumon ke. Kisa sai jaga na.
1: Aau wan sumon e panna go. Sin langma o nangma ni batamo. Musumma ni batamo.
2: ใครก็เจ็บปุ๊กมันปุ๊กขาอาโคปุ๊กหลงบุญพยาตัวยาเจ้าหนุ่ยนังขาเอ๊ะอาม่าบ้าบ้าใจสุดเลยเจ้ามาต้องวิ่งมาไปขาเจ้าตัวตาคงหลงไปพยาสารีเราไปตรงไหนเจ้ามันตรงขาอันนี้วันเช้ามึงแกที่วันนี้บ่าวไปก็ที่ไหนบ่าวนี้บ่าวกินซะวันนั้นมันใครทันเราบ่พี่เราจะไปอะไรบ่ทันวิ่งไปไล่แค่
1: 아우숨이멈아야내가
2: 그때에저녁이야
1: 아우
2: 내가와있으면들어내는시간이지내가자코보코이리하너가방금번호사사사사가사비에마야니
1: 아우아우
2: 이렇게또다보는시간이야
1: 아우숨저도는되냐이차이만어하이번에서되겠으니가사오
2: 그봐우리몸을돌아켜ไปก็บนที่เนี่ยอา
1: บน้ำมาวันสุกค่ะอ้าวอันก็ลางมัวอาบน้ำวันสุกมันนี่ไปก็ที่เนี่ยอาบสิบี
2: แต่ตรงไหนมันนี่ตรงไหนมันนี
1: ่
2: ตรงไหนมันนี่ดีปั้นน้ำมือโตโตตรงน
1: ี
2: ้แต่ไอ้ก็ตัดใจไปก็มันรู้ว่าเสียนุ่งไรสิเนี่ยแ
1: ม่
2: ว่าตายแล้วโอ้แล้วมันทำอะไรก็ทำกันไปเนี่ย
1: อ
2: ้
1: าว
2: あ、
1: どう、販売。
2: 販売。
1: あ、おずらをのろか、かないでんご。さらさポイント6メガハルス FM チェントにティニニワンスモーパンダ。テキジャコクサナニムスワンジェテキシャコクトクナンバーマニアザゴヤサカノノロクニコランカナヤ。うんマニバグイアンアザゴラインサスサスイマロ。ジェアギニナンバーカサム。어지루트리에드완레이가이마니아로헌가심넉허랑크나와번바그녀로아꼭둑남버로클라이케노꼭둑바이그른케노노룩사나이파이딩게하녀하이다이키세꼭둑야사기낼레네이샤부바토할로
3: 할로바랑테팔카
1: 아우어미도스람아우아우어미도스람저문이니아우다고사리ซีนีลังมาวอีนังมานีมานีบัตามอให้กับนังมานีบัตามอให้กับมุสุมานีบัตามอ
3: ื
1: มอ้าวเพิ่งนั่งมุสุมานีแค่บุมุสุมานีนังกุ้งมานีนังมานีแค่

0: dan kota.
1: Dah, kau beli ke hambai?
0: Hambai banyak di perkah.
1: Aku sini langgu musuh mani abang ka? Hagi ya, abang. Zesukan abang lahir tahu abang seng nahar sini nahari nahar bayar. Tini om ti musuh gaya kerana tak kisah musuh ngai, tanji no tak kisah musuh ngai. Abu mungsa mungsa guru gay kiting gay musuh mani abu payi tongai. Sini nangmani mani le, nangmani mani bayi sih misen tongani hingga sen belah kita kah kosong itu gay bano. Musuh mani je perlu kebang mau musuh gay tangen o. Nangmani mani ni bara, musuh gay tangen o abu mayang keno sini tani kebang mano. Kimaro payo. Padyozro hanyo hai koktugyasa. Gaynai lai phunai koktugo kurungsa sabu batopi. Hello.
2: Just get this here.
1: Hello.
2: Aapki gol ko.
1: Aao bo kok sanan musungli yana. Aavon bagai hullo khai tongkha. Padyozro tini ni wansu mung bandawa sung salai tongma ko khungke. Nangmani bai musungmani sinilang mawa putamu. Padio zarote kruksa koktu krungsak tongma ba. Yasaki nalepiu nai sabu watongki. Halo?
2: Halo, tiporka hamang kuani jasai jom
1: tangar dulu. Au, tiporka ham lam sogo.
2: Kanai sabo bom teke sana, onai kondora kanain tong ha. Ham gam sai sama ke sanai ro.
1: Au.
2: Au. Ani motor tu ingat, ang, tu, mana musung ko, mana ing mana? Ang jenis no mana musung ko, abo ang jenis ah, ke mana ing mana? Ah, tu mana musung mana?
1: Aw.
2: Mana musung kano? Emon jenis no mana musung tak kagabat, di mana sakit time yang ke? Abo no musung. Nah, tangkai neng ni ni sak sorry dong ni bukan orang sayang ni.
1: Aww.
2: Aku jaga tahu ni cuma ni ya.
1: Hey.
2: Jaga pengen dah puno musung ni tengah ba.
1: Aww.
2: Angai monjini sana musung ane zat angses tak kaya angai jaga tahu ni mana.
1: Aww.
2: Angai yang zat tak kaya.
1: Aww. Hey.
2: Ani korang tu tuh selai o mana apa rani? Wah, main tu malai ke tau. Anak saya kaya kan musuh mana nak harukan memalanya musuh ni. Harukan macam malanya ni. Harukan jangan itu menang. Aro angin semua ya nak. Angin cobi mana itu semalanya malaya aku. Cobi kau gunung malai maya kita. Cobi semalai ya nak. Kita nentang cobi malanya ba. Tapi agil jono am hanya tahu betul bos tu memang. Malah nyamang musung tong.
1: Carukan bay.
2: Carukan bay.
1: Ah.
2: Yang ngomong mana?
1: Hei.
2: Tahu tu yang dia kan mobile log tong. Nang carukan ni boy log naji, bini. Aku log naji, bini log naji. Aku tu kena santus tu tong. Hei. Nang arah malahnya nang abu-abu pun dia nang sambab ya. Tadi sambab ya no. Tamu tung bini entang ke.
1: Aau. Hei, ke kaisa se stadium logo bini. Bo payment program logo kongka sini se. Abu hasil tu sini se nukungan.
2: เขาเราสู้ทุกชนิดเช่นมาเลยเนี่ยมุ่งตรงไปแล้วคนเดียวนู้นคนเดียวนู้นจิตาคนเดียวนู้นจิตาเอ็งอยากชมบ๊อบอย่างนั้นตาวันจบดีเนื้อไปอ้อยนู้นตามขยันเราอ้อยนู้นก็หามวันทุกวันทุกเส้นนี้นู้นบอกเราก็ต้องหลักนั่งเอาบ้างทุกวันทุกวันจงงงเกอแค่ที่แบบบอกอ้าวจิตาชมบ๊อบแบบบางคนแต่เห็นมุ่งตรงไปจังนะปะอ้าวจะไปอ่านมุ่งตรงก็ต้องกรนขยันที่มันต้องนั่นใช่ไหมว่าต้องหันจะต่างอาจจะนิสัยมุ่งตรงนั้น
1: อันนี้เนี่ยน้องมุสุงก็จิตาหนังนิสไม่เอาหน้าตาวันชอบเนี่ยมาหันตาอ้าวอ้าวอาทิตย์หนึ่งอันนี้จอดตุ๊กตุ๊กตองก็เอาไปยังคอนโดสมาตรงไหนบางมุนเชิดมุสุงตองก็เอาเจ้าสักแค่ยังเอาวงเงินมาหนูนี่อาทิตย์เดียวชอบเงินมาหนูก็หนึ่งเจ้าสักแค่นี้เจ้าสักใครชุดเงียบจัดอาทิตย์นี้มุสุงก็บาดเจ็บเลยปะ
2: อ้าวอ้าว
1: อาทิตย์นี้
2: มาหันตาเก๋อืมอาทิตย์หนึ่ง
1: ตามติ้งให้อยู่เลยอ้าวอ้าวเวลาตามติ้งน่ารักไปตามติ้งน่ารักไปขอรังขนาดไหนจงเอ้ยตอนนี้ก็มาแล้วอมหายอ่ะจะไปให้น้าตามติ้งน้าบ้านนอกบ้านน้าจะอมติ้งบุกงจะให้จะทำอะไรไปให้น้าซึ่งคิดดูเช้าสักใครเลยแค่มาเลยเลยมันอ่ะ
2: เอ้ย
1: เอ้ยที่บ้าน
2: มันอ่ะมาเลยมันอ่ะซึ่งเล็บสักสั่นเลยปะจอดตัวน้องฮัสเซนมังเซ่
1: เอ้ยอ๋อสุดกระตือ

ยอภินิพากย์เนาะเจมันไนรอกเกนังจอตุนสไลปสกังก็ต้องไนรอกโฟรอกเนาะมันเฟียบากบังมันโบรอกเนาะซาโมเลจอตุนบสกังก็ต้องอีมันบาคอรบสกเลบสกังก็ต้องอีมันบาอภินิพากย์เนาะซึงหายะกบาคอรซครุกซซังกบังเนาะกะหัมกะปอริมายาโลกานะกินิวอรังรังนอบรอกกะหัมกรินิบากัยรอกมายาวาชูชูกะซินิรังปุชะบิยาลังมันิบากัยโบserangai maya poriwi maya apa ni bagunya jombong no ajinan lamana jowi thang khangke nengo bonon te ite bu saimana ne mo songke apa ni website to neng google thangai na jowi manai ddu zky hene nyang sui search khake no ni ni bus kango ni ni mokol bus kango no stress rake phai sok panai tai nyang ngaro nai saimanai ni ni neng serangmani uzon te범을 스릉나니 사노 다이 냥보 자가워 능조든 슬라이 이런 곡